กูได้น้ำเอาความวกบุญใจให้แกคนอ้อมข้างด้วยความจริงใจมีน้อยมีความสุภาพหลายมันมักกินกวนมักเกี้ยงและเอาติดตัวเรื่อยมันทำมีความเมตตาตัวกับทุกคนคือสวยผู้เฒ่าส่องแปลงเครื่องเฟอร์นิเจอร์ไกลเกียความค้าแน่งกันเล็กๆน้อยๆของคนข้างบ้านให้กำลังใจคนผ่านไปมาที่ท้อแท้ใจกระทั่งคนข้างบ้านที่มักเว้าจี้จอนบ่ม่วนหูก็ยังนิยมเป็นมิตรกับมีน้อยนี่เนื้อในรายละเอียดในภาคที่2คือแนวใดจักหน่อยตะละวันจะรอสุฟังมานี่พอมาฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

พิงมามวนพันไปเพื่อหามาเล่าหุบเงาในรายการมนี่เลยป้าลูซี่ผู้ที่เลี้ยงดูมีน้อยจนใหญ่อีบดอนอันยุของเพิ่นก็จะครบหอบนางห้อยปีแล้วป้าลูซี่มีความหวังอยากเดินทางไปเที่ยวนครลอนดอนตามแต่ยังเปลี่ยนสาวแต่ยอมมีภาระเบิ่งแนงดูแลครอบครัวจึงบ่มีโอกาสได้ไปตามความหวังไว้นี่กลายเป็นความเสียดายใหญ่ที่สุดของป้าลูซี่ในตลอดชีวิต

มีน้อยอยากตอบบุญแทนคนของป้าแล้วตัดสินใจว่าจะฝากของขวัญพิเศษอันหนึ่งให้แก่ป้าเพื่อชดเชยความเสียดายของป้าของขวัญพิเศษนี่คือเปื้มแบบมิติแหลมหนึ่งที่สวยงามปานิที่สุดมีน้อยไปลดสมหั่นไข่เครื่องเก่าแห่งหนึ่งเรื่อยๆในหั่นนี้มีน้อยได้ปรากฏเห็นเปื้มแบบมิติแหลมนี้น่าสนใจในเมื่อเปิดเปื้มแล้วก็เห็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของนครหลวงลอนดอนยังดังโดดใจคือบทเซมพอนคัวทาวเวอร์และสนามบิคาดิดีเป็นต้นฝีมือละเอียดปานิที่สุดมีน้อยคิดว่าเปื้มแหลมนี้แม่นของขวัญที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ป้าลูซี่เจ้าของห้ามได้บอกความลับเกี่ยวกับเปื้มแหลมนี้ให้มีน้อยฮู้ว่าเปื้มแหลมนี้บ่ได้เปลี่ยนเปื้มธรรมดาในรูปต่างๆของเปื้มนี้ล้วนแต่มีข้อมูลแฝงไว้พันข้อมูลเหล่านี้สามารถสร้างได้สิ่งประเสริฐอย่างหนึ่งแต่ว่าราคาเปื้มแพงอีหลีเพื่อทอนเงินซื้อของขวัญให้ป้ามีน้อยได้ไปช่วยเหตุเวียกเสริมเล็กๆน้อยๆหลายอย่างเช่นอนามัยปองเยี่ยมตัดผมแสดงกายนิสินและอื่นๆมันโบสำนันเวียกเหล่านี้แต่ก็ค่อยเหตุค่อยไปทนเงินไว้เมื่อละเล็กละน้อยไปพร้อมด้วยการของขอยเมื่อที่มีเงินพอไปซื้อของขวัญหายป้าเงินที่ทนไว้นับมือนับลายขึ้นมีน้อยเสือบตัวตั้งใจให้เวียกทุกมือเต็มไปด้วยความสุขเมื่อหนึ่งมีคนหนึ่งได้ย้ายเข้าไปอยู่ในเขตสมสนที่มีน้อยพักอาศัยผู้นี้เสวาเท่าบุจนันแมนนักแสดงเสื้อดังในเมื่อก่อนแต่ว่าปัจจุบันนี้เสาดังแล้วบุจนันแมนคนหัวแข็งแห่งแก่ผลประโยชน์และเสื้อเสียงแต่ความดุ้งดังและความรวยได้กลายเปลี่ยนเรื่องอดีตแล้วในเมืองฮูวาอยู่ในเปื้อมแบบมิติมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประเสริฐเลยเฮ็ดให้เราคิดอยากได้ที่สุดและเริ่มวางแผนไปหลักเปื้อมนั่นแล้วทิ่มโทษไซมีน้อยในกลางคืนเมื่อหนึ่งเราได้เอาผ้าปิดบังหน้าไว้แล้วบุกเข้าห้ามขายเครื่องเก่าและหลักเปื้อมไปพอดีมีน้อยแต่ยังพันห้ามและได้เห็นมีคนหลักปื้มมีน้อยเขียวแลนไปซวยจับคนขี่หลักแต่น้ำบ่ทันตัวใบนี้ได้ก็เรื่องอย่างแดจักหน่อยตะละวันจะเราต่อบัดนี้พ่อเฮามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

่านผู้ฟังเพิ่มมวลผ่านไปพวกเขามาเราคุบเงาต่อเลยเมื่อกี้นี้ตะวันได้เล่าถึงโพดีมีน้อยยังพันหั่นไข่เครื่องเก่าและเห็นกับตาว่าปุจจนันแต่ละเปื้มไปมีน้อยเขียวแลนจับเล้าแต่เสียดายแลนบ่ทันอีกบ่ร้อนตำรวจได้มาถึงสถานที่เกิดเหตุแล้วพบห้องห้อยต่างๆล้วนแต่บ่งบอกว่ามีแต่มีน้อยอยู่ในหั่นเท่านั้นโดยเหตุนั้นมีน้อยเธอสงสัยว่าเป็นผู้หลักปื้มมีน้อยปฏิเสธบ่ยอมรับแต่บ่ได้ผลเพราะว่าบ่มีผู้เป็นพยานและบ่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่ามีน้อยบ่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ทั้งว่ามีน้อยบ่เคยทําให้คนอื่นและให้ดีต่อคนอ้อมข้างแต่ย้อนเถื่อใส่ให้ในที่สุดมันเถื่อลงโทษจําคุกโทษหนักอยู่ลอนดอนคนขังเฮือนก็ฮู้ดีว่ามีน้อยมีความเมตตาใจดีครอบครัวเล่าเจ้าของหั่นไข่เครื่องเก่าและคนขังบ้านทั้งหมดล้วนแต่เสื่อมันตามีน้อยบ่ได้หลักเครื่องอย่างเด็ดขาดข้าเจ้าสุ่มความพยายามซวยเพื่อค้นหาหลักฐานและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของมีน้อยส่วนมีน้อยในคุกตกอยู่ในสภาพเดือดร้อนย้อนมีนักโทษที่ขังห้องกันล้วนแต่เป็นคนหดหายแต่มาด้วยบรรยากาศอึดอัดเสิงใต้กลกันคำกับสีวีเดิมของมันเลยแต่ว่าสิ่งที่ให้ไทยผู้สมอบอุ่นใจคือทั้งว่าเธอใส่ให้และเธอจำคุกแต่มีน้อยก็บ่ได้เกิดความเครียดแค้นและเจตนาให้เราเสิบตัวรักษาความเมตตาและความดีงามไว้อาหารสำหรับนักโทษในคุกกินยากหลายมีน้อยก็เหตุกวนมักเกี้ยงและต้นพอขัวในคุกกวนมักเกี้ยงหวานๆแซ่บๆนี้เฮ็ดให้พอขัวที่มักใจให้เริ่มมีจิตอ่อนย้อนขึ้นหลังจากนั้นมีน้อยไปซวยเบี้ยของขัวเรื่อยๆเฮ็ดขนมใส่กวนมักไม้ที่หอมหวานและเบ่งบั่นให้นักโทษทุกคนนอกจากนี้แล้วมีน้อยยังฮู้สึกว่าสูตรนักโทษสิเท่านี้เฮ็ดให้แล้วกดดันหลายเฮ็ดให้อารมณ์บ่ดีแล้วจึงเอาสูตรนักโทษทั้งหมดไปล่างกับทองตีนสีแดงโดยได้ย่อมสีสุดหนักทอดให้กลายเป็นสีบัวนับแต่นั้นมาบรรยากาศในคุกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงย้อนมีน้อยผู้ใดกดดันและอึดอัดคือมาก่อนแล้วส่วนครอบครัวเบล่าก็ได้ซ่องหาถูกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือมีน้อยข้าเจ้าได้เห็นแนวไหนแดจักน้อยมาล้มกันต่อมานี่พวกเขามาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงน้ำกันก่อนเนาะ

ท่านผู้ฟังเพียงมวนผ่านไปพวกเขามาเล่าหุบเงาต่อเลยถ้าว่าเธอจำคุกและชีวิตตกอยู่ในความมืดมนก็ตามมีน้อยก็ได้เขียนจดหมายฝากถึงครอบครัวเล่าในถุงมือเพื่อแบ่งปันชีวิตประจำวันของตนมีน้อยของคอยว่าจักมือหนึ่งความจริงจะได้รับการเปิดเผยและจะได้กลับมืออยู่กับครอบครัวของตนแต่ว่าการสืบสวนบ่มีความคืบหน้าอย่างเลยเฮ็ดให้มีน้อยเขาคอยสิ้นหวังมันย่านว่าตนเองจะถือจำคุกตลอดและบ่มีโอกาสได้พบกับป้าลูซี่อีกในขณะนี้ครอบครัวบราวน์ก็บ่ได้ปะทิมมีน้อยเลยข้าเจ้าแบ่งหน้าเวียกกันเพื่อสืบสวนความเป็นจริงนิสัยของผู้เบี่ยเมียอ่อนย้อนและใจกล้าหาผิดชอบไปเก็บกำข้อมูลและหลักฐานอยู่ตามหงละครและตลาดขายเครื่องเก่าต่างๆนิสัยของผู้เบี่ยผัวละเอียดคอบหอบและใจเย็นหาผิดชอบไปยืนยันเวลาเกิดเหตุและหลักฐานที่มีน้อยประโยชน์ห้ามขายเครื่องเก่าในเวลาเกิดเหตุนิสัยของผู้เบี่ยลูกสาวสลัดวางไว้หาผิดชอบเก็บกรรมข้อมูลในอดีตและการเคลื่อนไหวของบุจานันเมียบ้านของครอบครัวบลาวได้เยี่ยมยามประชาชนที่พักอาศัยอยู่แถวห้านขายเครื่องเก่าเพื่อสอบถามจุดพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เกี่ยวกับหน้าตาของผู้หลักปื้มทุกคนล้วนแต่ใส่ความพยายามพร้อมกันและสามารถพบข้อมูลหนามือหนามลายขึ้นในที่สุดพันการสรุปข้อมูลทั้งหมดความเป็นจริงก็ปรากฏตัวขึ้นทุกคนยืนยันว่าบูจานันผู้หน้าตาดีและเคยเป็นนักแสดงดุ้งดังในเมื่อก่อนนั้นก็คือผู้หลักปื้มแท้ๆท่านได้ใส่ให้ป้ายสีใส่หมีน้อยอีกพร้อมเดียวกันนั้นนักโทษทั้งหลายในคุกที่ใกล้สิทธิ์กับหมีน้อยแล้วข้าเจ้าก็ฮู้ว่าหมีน้อยเธอใส่ให้ป้ายสีก็พากันอยากซวยหมีน้อยต้นคุกเพื่อไปซ่อหาผู้ก่อเหตุแท้ๆและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนภายใต้การช่วยเหลือของนักโทษทั้งหลายมีน้อยได้ตรวจคุกอย่างสำเร็จผลแต่ว่าผู้หลักปื้มคือปูจานันได้อิงใส่ข้อมูลแฟนในปื้มเกียมโตออกเดินทางไปบอนเสื่องสิงประเสริฐแล้วแล้วมีเจตนาอยากเก็บเอาสิงประเสริฐทั้งหมดเป็นของส่วนตัวเลยมีน้อยควรเห็นแนวไหนจักน้อยมาล้มการตัวเนาะมานี่มาฟังเพลงน้ำกันก่อน

ท่านผู้ฟังที่ท่านพ้องติดตามหาฟังอยู่นี่เมียนรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการวันนี้ตะละวันเมียนเราหุบเงาเรื่องตัวมีที่สวาพาดิงตันภาคที่สองวันนี้ตะละวันเราต่อเลยผู้หลักปื้มคือปุจจนันได้ขี่รถไฟไปบนเสื่องซิงประเสริฐส่วนหมีน้อยและครอบครัวเบลาวก็ได้ออกเดินทางไปลายจับมุจานันรถไฟสองขบวนได้แล่งตามทั้งรถไฟอย่างหวงไวเพื่อหาประกันพวกใครตนเองถือจับและเขียวไปหอดจุดหมายปลายทางเพื่อเนียดเอาซิงประเสริฐมุจานันได้ตัดคอเกาะผู้รถไฟให้ขาดเข็นให้ตู้รถไฟที่หมีน้อยอยู่นั่นได้ลุดออกจากหลังแล้วตกลงสู่แม่น้ำทันใดนั้นครอบครัวเบลาวความจิตความใจกันช่วยกับกู้เอาหมีน้อยเอาจากเหตุดังกล่าวในที่สุดข้าเจ้าสามารถจับได้บูจานันอยู่ห้องละครเก่าแห่งหนึ่งที่เสื่องซิงประเสริฐไว้จับได้ทั้งคุ้นทั้งเครื่องของหลักฐานทั้งหมดที่บูจานันเหตุเรื่องผิดกฎหมายและถิ่มโทษใส่หมีน้อยนั้นถูกเปิดเผยออกนี่เป็นความจริงเหตุซัวก็ได้ซัวในที่สุดเธอลงโทษตามกฎหมายส่วนหมีน้อยได้หับความบริสุทธิ์และสิริภาพเคลื่อนใหม่หมีน้อยกับเคลื่อนสู่ครอบครัวบุลาวคุ้นขังบ้านทั้งหลายได้ต้นทับเหลาด้วยดอกไม้และอ้อมกอดอย่างอบอุ่นชีวิตของหมีน้อยได้กลับเคลื่อนสู่สภาพปกติแล้วแต่ย้อนได้เดินทางอย่างลำบากและตกน้ำเฮ็ดให้หมีน้อยเมื่อยหมดแรงเลยมันได้นอนสลบเปลี่ยนเวลา3วันมือที่มันฟื้นตัวเตือนมาพอดีแม่เมื่อวันเกิดของป้าลูซี่มีน้อยเสียใจหลายเพราะว่ามันบ่ได้ปลื้มแบบมีดีมาหายป้าสุดที่หักของตนในขณะที่มีน้อยเสียใจที่สุดครอบครัวเบลาได้บอกมันว่าข้าเจ้าได้เตรียมของขวัญอย่างหนึ่งให้มีน้อยมีน้อยด่าว่าของขวัญที่ข้าเจ้าเตรียมไว้แม่นปลื้มแบบมีดีที่ตนเองอยากได้แต่ท่านเปล่าว่าน้ำมันว่าของขวัญที่พ่อเฮาเขี่ยมไว้นั่นล้ำคาหลายกว่าปื้มเหลี่ยมนั่นอีกของขวัญนี่แม่นยางกันแท้จักหน่อยดาราวันจะบอกให้ฮู้บัดนี้พ่อเฮามาฟังเพลงผักพรยนต์อารมณ์น้ำกันก่อน

เพียงวันๆผ่านไปทันตัวแฟงพวกหามาเราคุบเงาตัวเลยของขวัญที่ครอบครัวเบล่าเขียนไว้ให้มีน้อยไม่หยังพวกเขาไปเบิ่งน้ำกันเลยครอบครัวเบล่าได้พามีน้อยไปบอนที่ข้าเจ้าพบกันคางทามิดคือสถานีรถไฟพาร์ติงตันมีน้อยงงอยู่ว่าเป็นยังคือมาบอนนี้ในเมื่อยังใกล้เขามีน้อยดีใจเกินคาดเพราะว่ามันได้เห็นป้าลูซี่สู่ที่ฮักของตนเรื่องมีอยู่ว่าครอบครัวเบล่าได้ระดมคนขังบ้านทั้งหลายบริจาคเงินเพื่อทุนค่าเดินทางไขบ้านลูซี่สวนป้าลูซี่ออกเดินทางจากเบลูคำสายน้ำผู้ผาเดินทางมาฮอดนครหลวงลอนดอนข้าเจ้าคิดว่านี่คือของขวัญดีที่สุดสำหรับมีน้อยมีน้อยซาบซึ้งใจหลายจนน้ำตาซึมมันเล่นไปกอดป้าลูซี่สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นจุดเริ่มของชีวิตอยู่อังกฤษของหมีน้อยยามนั้นมันบอกคุณว่าอนาคตของตนจะเป็นเคลื่อนอะไรเมื่อนี้สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นบอนที่เฮ็ดให้เรามีความสุขที่สุดป้าลูซี่ยืนอยู่สถานีรถทางรถไฟเงยหน้าเบิ่งท้องฟ้าในนครหลวงลอนดอนวอนน้ำหมีน้อยคอยแวหลานเอ้ยลันได้อยู่น้ำครอบครัวที่ดีหลายในตอนท้ายของหุบเงาคนขังบ้านทั้งหลายได้ต่อโคมกันเฮ็ดขนมหลายอย่างด้วยกวนหมากเกี้ยงและจัดวางเต็มโต๊ะข้าเจ้าได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันเกิดน้องค่อยปีให้แก่ป้าลูซี่อย่างเบิกบานมวลซื่นข้าเจ้านั่งอยู่อ้อมขังป้าลูซี่เปิดอันเปื้อมแบบมิติน้ำกันความฝันในตลอดชีวิตของป้าลูซี่ได้ปรากฏผลเป็นจริงแล้วมีน้อยที่หนาหักและให้เตียงสาในหุบเงาเรื่องนี้แต่เปลี่ยนแต่งความอคติของมนุษย์นำเอาความสุขมาให้คนอ้อมคังยังได้ทรงแซมไทยเห็นดาความหมายความสำคัญของครอบครัวบัวพียงแต่อยู่ในสายเลือดยังขึ้นกับการยอมหับการเสื่อมสมและการข้ามสู่สังกัดละกันเอาละท่านผู้ฟังมาเหาะนี่รายการดาวประกายแสงในเมื่อนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้ววันวานไลฟ์การมานี่คงได้น้ำเอาข้อมูลเสื่อนหายแก่ทานพบกันใหม่ในรายการหน้าเด้อสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: จงออกแห่งสร้างชีวิตให้ดีงามเพราะมันจะปิดช่องวางให้เฮาได้เป็นอย่างดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนกับอาเซียนเป็นข่าวจากทางรายการนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังคือระยะ2เมืองจีนเป็นต้นแนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างพรรคของท่านสีจิ้นผิงได้วางการยึดมั่น14ข้ออย่างจะแจ้งไข่กองประสุมสุดยอดผู้นำบริษัทข้ามชาติซิงเต่าครั้งที่7ข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างพ้นเด่นนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังระยะ2เมืองจีนจากทางรายการระยะที่2ของรายการพลาดบ่ได้ในการฟังการโอ้ลมสนทนากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีนมื้อนี้จะไปทางเซี่ยงไฮ้เพราะว่าทางเซี่ยงไฮ้นั้นก็มีคนลาวอาศัยอยู่หั่นการใช้ชีวิตการมวนซื่นการทำเงินเอาความรู้ก็มีจำนวนหลากหลายเช่นเดียวกันจังซั่นว่าลูกหลานลาวมาใช้ชีวิตอยู่ทางเซี่ยงไฮ้นั้นเขาได้เรียนรู้หยังเรียนเกี่ยวกับหยังมีความสุขน้อยหลายซําใดก็ติดตามมาฟังการโอ้ลมสนทนาจากทางรายการได้ระยะที่2ของรายการคือระยะลมกับเพื่อนลาวตอนท้ายรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้มาฮู้จังหวัดธนธรรมจีนสบายดีประเทศจีนจะพาท่านไปฮู้เกี่ยวกับประเทศจีนประเทศจีนซื่อนี้มีความหมายความสำคัญคือแนวใดอย่าลืมติดตามมาฟังได้ตอนท้ายรายการ
3: ไหลหญ้าซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: เริ่มต้นข้อมูลข่าวสารระยะ2เมืองจีนมาฟังข่าวเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างพรรคของท่านสีจิ้นผิงได้วางการยึดมั่น14ข้ออย่างจะแจ้งกองประชุมซีออกว่าแนวคิดเกี่ยวกับการก่อสร้างพรรคของท่านสีจิ้นผิงหลักการพื้นฐานในการเพิ่มทวีการก่อสร้างพรรคในยุคใหม่แนวคิดดังกล่าวได้ระบุอย่างจะแจ้งว่าการยึดมั่นการนำพาของพรรคแมนลักษณะพิเศษที่แท้จริงที่สุดของสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนการยึดมั่นการนำพาอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพของผักการยึดมั่นการคุ้มของผักอย่างเข้มงวดหอบด้านการยึดมั่นบ่ลงลืมอุดมการแต่หัวทีและจดจำพละกรรมการยึดมั่นถือเอาการก่อสร้างทั้งด้านการเมืองของผักเป็นสิ่งนำพาการยึดมั่นการฝึกฝนล้อล้อมทางจิตใจด้วยทฤษฎีประดิษฐ์สร้างใหม่ของผักการยึดมั่นการล้อล้อมสติผักที่เข้มแข็งการยึดมั่นระบบการจัดตั้งที่โรงเรียนและการปฏิบัติอย่างแข็งแรงการยึดมั่นก็สร้างทันแถวพนักงานที่มีคุณค่าสูงและสามารถรับหน้าที่อันหนักแน่นในการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติการยึดมั่นกลไกระยะยาวในการสุขยู่การก่อสร้างแบบแผนอย่างเป็นปกติการยึดมั่นคุ้มครองทั่วผักด้วยระเบียบวินัยผักที่เข้มงวดการยึดมั่นการสุขยู่การบ่กล้าส่อลาดบังหลวงบ่สามารถส่อลาดบังหลวงและบ่อยากส่อลาดบังหลวงอย่างเป็นเอกภาพกันการยึดมั่นคุ้มครองผักตามระเบียบการและระเบียบวินัยการยึดมั่นการจะตั้งปฏิบัติหน้าที่การเมืองในการคุ้มครองผักซึ่งมีเนื้อในที่อุดมสมบูรณ์และมีพละบทบาทที่เข้มงวดมาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมสุดยอดผู้นำบริษัทข้ามชาติซิงเต่าครั้งที่7ในวันที่15มิถุนายนนี้กองประชุมสุดยอดผู้นำบริษัทข้ามชาติซิงเต่าครั้งที่7ได้จัดขึ้นอยู่ที่ศูนย์ประชุมสากลนครซิงเต่าแขวงซันตงของจีนกองประชุมสุดยอดในครั้งนี้ได้สุกยู่บริษัทข้ามชาติเสื่อมยงเข้าตองโซอุตสาหกรรมตองโซการสนองและตองโซการประดิษฐ์สร้างใหม่ของจีนอย่างลึกซึ้งเฮ็ดให้บริษัทเหล่านี้สามารถสมใช้ผลประโยชน์จากตลาดขนาดใหญ่มากผลการประดิษฐ์สร้างใหม่และการเปิดประตูสู่ภายนอกด้านระเบียบการของจีนก องประชุมชุดย้อนในครั้งนี้ได้จัดขึ้นโดยสอดคล้องกับท่าเอียงใหม่ในด้านการร่วมมือระหว่างบริษัทข่ำชาติกับจีนในระยะจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่15สืบต่อขยายสมาชิกของกองประชุมโดยได้ดึงดูดบริษัทข่ำชาติ357แห่งที่มาจาก44ประเทศและเขตแคว้นเข้าร่วมในนั้นรวมทั้งบริษัทสั้นนำที่นอนใน500อันดับของโลก105แห่งที่วิสาหกิจนำหน้าในอุตสาหกรรม252แห่งอัตราส่วนของวิสาหกิจการบริการทันสมัยที่เข้าร่วมกองประชุมความเอาถึง200ซึ่งเป็นการสร้างเศรษฐกิจสูงสุดในประวัติศาสตร์มาฟังข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนที่มีการเติบโตอย่างพ้นเด่นนับแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมาวันที่16มิถุนายนนี้จีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจใน5เดือนทวีปของปีนี้การผลิตระดับสูงได้เป็นส่วนประกอบหลักในการเติบโตของอุตสาหกรรมมูลค่าที่เพิ่มของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนเฮ็ดให้พื้นฐานอุตสาหกรรมนับมือนับมีความหนักแน่นหลายขึ้นเมื่อสังเกตในด้านอุปโภคบริโภคมูลค่าการขายย่อยสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการของสังคมใน5เดือนทำอิฐของปีนี้เพิ่มขึ้น 2.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในนั้นมูลค่าการขายย่อยของการบริการก็ได้เพิ่มขึ้น 5.4 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนซึ่งสูงกว่าจังหวะการเติบโตของการขายย่อยสินค้าในระหว่างเดือนมังกร5เดือนพฤษภาปีนี้อุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีระดับสูงได้ประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ40ส่วนห้อยและอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ได้ประกอบส่วนเข้าในการเติบโตของอุตสาหกรรมเกือบ60ส่วนห้อยซึ่งได้เสริมขยายบทบาทเป็นการนำพาอย่างพ้นเด่นในเดือนพฤษภาปีนี้มูลค่าการนำเข้าส่งออกของสินค้าประเภทจับต้องได้ของจีนได้เพิ่มขึ้น 16.9 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่อนในนั้นการนำเข้าและส่งออกต่างได้รักษาจังหวะการเติบโตหลายกว่า10ส่วนห้อยข้อมูลที่พ้นเด่นและน่าประทับใจนี้บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความมั่นเหนียวและความมีชีวิตชีวาของเศรษฐกิจจีนเท่านั้นยังได้ประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าโลกก็คือความมั่นเทียงของตรงโซ่อุตสาหกรรมและตรงโซ่การสนองทั่วโลกอีกด้วยพร้อมทั้งส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าจีนจะยึดมั่นการเปิดประตูสู่ภายนอกและการสมไส้ผลประโยชน์ร่วมกับโลกมาฟังข่าวเกี่ยวกับจีนจะสืบต่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจต่างประเทศในกองประชุมแถลงข่าวจัดขึ้นในวันที่16มิถุนายน2026นี้ท่านลินเจียนโคซกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าวิสาหกิจต่างประเทศนับมื้อนับหลายขึ้นเลือกการค้นคั่วและผลิตอยู่จีนและยกระดับฐานการผลิตของตนอยู่จีนให้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของการผลิตสั่งใหม่จีนจะสืบต่อยึดมั่นในการซุกยู่การเปิดประตูสู่ภายนอกในระดับสูงอย่างมั่นเทียงบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่วิสาหกิจต่างประเทศในการผลิตสั่งอยู่จีนย้อนหยังข้อริเริ่มว่าด้วยการบริหารทั่วโลกจึงมีพลังชีวิตชีวาอันเข้มแข็งท่านผู้ฟังขอเริ่มว่าด้วยการบริหารทั่วโลกได้รับการสนับสนุนอย่างสูงและว่องไวนับแต่ถือเสนอออกมาในเดือนกันยาปี2025เป็นต้นมาก็คือเกือบ160ประเทศและองค์การจัดตั้งสากลได้แสดงการสนับสนุนในทันที60กว่าประเทศได้เข้าร่วมหน่วยงานเพื่อนมิตรแห่งการบริหารทั่วโลกขณะที่ผู้นำต่างประเทศหลายท่านเยี่ยมยามจีนในระหว่างมองวันนี้ต่างได้แสดงความส้มเสยในระดับสูงและสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อการจัดตั้งปฏิบัติข้อลิเริ่มดังกล่าวนี้แม่นย้อนสาเหตุอย่างปื้มปกข่าวที่มีชื่อว่าสร้างระบบการบริหารทั่วโลกที่เที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นแนวคิดข้อลิเริ่มการเคลื่อนไหวของจีนที่เผยแพร่โดยรัฐบาลจีนในวันที่17มิถุนายน2026นี้ได้กลายเป็นป้องเยี่ยมให้ภายนอกสามารถสังเกตเบิ่งกรณีนี้ปึ้มปกข่าวดังกล่าวสำหรับภาษาจีนประมาณ 20,000 ตัวอักษรซึ่งได้อธิบายอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับเบื้องหลังของยุคสมัยเนื้อในที่อุดมสมบูรณ์และมีความหมายอันสำคัญของข้อริเริ่มว่าด้วยการบริหารทั่วโลกและได้แนะนำอย่างรอบด้านเกี่ยวกับพฤติกรรมอันอุดมสมบูรณ์ของจีนในการเข้าร่วมการปฏิรูปและการสร้างระบบการบริหารทั่วโลกชี้แจงเป้าหมายทิศทางหลักการหลักมั่นแผนการเคลื่อนไหวของจีนในด้านการบริหารทั่วโลกซึ่งได้ช่วยให้ประชาคมโลกเข้าใจคุณค่าอันล้ำค่าของข้อริเริ่มว่าด้วยการบริหารทั่วโลกดีกว่าเก่าและแสดงให้เห็นถึงพลังที่มีชีวิตชีวาที่เข้มแข็งข้อริเริ่มดังกล่าวนี้ได้ตอบสนองกับความยังห้องต้องการของบรรดาประเทศในการปรับปรุงการบริหารทั่วโลกให้ดีขึ้น เปิดกว้างเส้นทางการปฏิบัติตัวจริงสำหรับการสร้างประชาคมร่วมสตากรรมของมวลมนุษย์เปิดนิติกรรมที่ไม่เอี่ยมของอริยธรรมการเมืองสากลซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางและมีการตอบรับอย่างตั้งหน้าแต่เสนอออกมาสิ่งที่มีความเป็นพื้นฐานที่สุดในการจัดตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มมาด้วยการบริหารทั่วโลกแม้นต้องปกป้องอำนาจและฐานะขององค์การสหประชาชาติอย่างหนักแน่นเนื้อในข้อริเริ่มมาด้วยการบริหารทั่วโลกแมนสืบเนื่องมาจากจุดประสงค์และหลักการของกฎบัตรองค์การสหประชาชาติซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศส่วนใหญ่ในการสนับสนุนลัทธิหลายฝ่ายและฟื้นฟูอำนาจขององค์การสหประชาชาติการรับฟังเสียงจากเขตโลกใต้การเปิดกว้างอิทธิพลของเขตโลกใต้การปกปักรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของเขตโลกใต้การแก้ไขความบ่สมดุลระหว่างประเทศในภาคเหนือและใต้แมนสิ่งสำคัญที่ควรมีการสร้างระบบการบริหารทั่วโลกที่เที่ยงธรรมและสมเหตุสมผลยิ่งขึ้นจีนเฮียกห้องมาโดยตลอดว่าต้องให้บุริมาสิทธิ์ในการเพิ่มบทบาทของประเทศในเขตโลกใต้ในเวียกงานสากลเพิ่มการเป็นตัวแทนและสิทธิ์ในการประกอบคำคิดคำเห็นของประเทศกำลังพัฒนาในขบวนการปฏิรูปของสภาความมั่นคงแห่งองค์การสหประชาชาติจีนจะสืบต่อเป็นผู้สร้างสันติภาพของโลกเป็นผู้ประกอบส่วนในการพัฒนาของโลกผู้ปกป้องระเบียบสากลและผู้อำนวยผลิตภัณฑ์สาธารณะร่วมกับบรรดาประเทศในโลกเพื่อสุขยู่การจะตั้งปฏิบัติข้อริเริ่มว่าด้วยการบริหารทั่วโลกบ่ปะปล่อยให้ประเทศใดอยู่ทางหลังและเฮ็ดให้ประชาคมโลกต่างได้กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มาติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจีนสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่ากองประชุมเวทีปรึกษาหารือเจียฉุย2026ท่านชูเฮอซินฮ้องผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีนหัวหน้ากรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนกล่าวว่านับแต่ปีนี้เป็นต้นมาการค้าขายข้ามชาติของธนาคารเซี่ยงไฮ้ได้พัฒนาในระดับสูงต่อไปกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศแห่งชาติจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้เปิดจุดทดลองสำหรับบัญชีเงินตราต่างประเทศต่อการค้าที่สะดวกสบายกว่าเก่าปฏิบัติจุดทดลองอำนวยความสะดวกให้แก้การลงทุนของต่างประเทศของรายรับจากการประกันภัยข้ามชาติและส่งเสริมนโยบายต่างๆเช่นเปิดกว้างการดำเนินธุรกิจการคุ้มครองแบบรวมศูนย์ต่อทุนของบริษัทข้ามชาติและนโยบายอื่นๆยกประสิทธิภาพการประดิษฐ์สร้างใหม่ด้านการรวมศูนย์ระเบียบการเพื่อสนับสนุนการสร้างเซี่ยงไฮ้ให้กลายเป็นศูนย์กลางการธนาคารสากลอย่างแข็งแกร่งกว่าเก่าฟังข่าวสุดท้ายเกี่ยวกับขบวนรถไฟขนส่งมักไม้แซ่เย็นข้ามชาติแล่นจากอาเซียนหาเขตกวางซีจีนเปิดแล่นรถเป็นปกติในวันที่18มิถุนายนนี้ขบวนรถไฟแซ่เย็นขบวนหนึ่งที่บรรทุกมักไม้สดนำเข้าจากประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเช่นมักจูเลียนไทยมักพาวเวียดนามและอื่นๆได้เดินทางฮอดทารถไฟสากลนานนิงเขตปกครองตนเองเผ่าจ้วงกวางซีจีนนี่ถือว่าเป็นคิดหมายแสดงให้เห็นว่าขบวนรถไฟขนส่งหมักไม้แซ่เย็นข้ามชาติจากดินแดนอาเซียนก้าวไปสู่ระยะใหม่ที่ดำเนินการเป็นปกติอย่างเป็นทางการแล้วกลุ่มบริษัททางรถไฟแห่งชาติจีนสาขานานนิงจำกัดได้แห่งฮู้ว่าเคียงคู่กับสื่อเสียงที่มีอิทธิพลของขบวนรถไฟได้เพิ่มขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งและความต้องการของเจ้าของสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีการแล่นรถ156ขบวนต่อมือนับแต่เดือนมังกร

เดือนพฤษภาปีนี้จำนวนหมั่งไหม้สดที่ขนเข้าสู่แผ่นดินจีนโดยผ่านด่านทางรถไฟผิงเสียงของจีนมีทั้งหมด 1,666 ตู้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 48 ส่วนห้อยเมื่อเทียบระยะเดียวกันของปีก่อนการให้การบริการรถไฟเป็นปกติได้เริ่มขึ้นอย่างจะแจ้งแล้วขั้นตอนการผ่านด่านของหมักไม้ไว้ที่สุดก็สามารถสำเร็จภายใน2ชั่วโมงความสามารถในการผ่านด่านเข้าเมืองสูงสุดต่อมื้อมีถึง240ตู้มาตรฐานปัจจุบันการขนส่งหมักไม้สดข้ามชาติแม่นถึงเป้าหมายภายในมื้อเดียวกันอย่างแท้จริงทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังคือระยะซองเมืองจีนจากทางรายการตอนต้นรายการนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกลับมาฟังการโอลมการเบ้ากันบากับเพื่อนคนลาวลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตในประเทศจีน

0: าถึงระยะลมกับเพื่อนลาวในรายการชีวิตคนลาวจุดเมืองจีนวันนี้ได้ต่อสายหาคนลาวที่อยู่เซี่ยงไฮ้อีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนตอนนี้อยู่ในสายพร้อมที่จะอบรมกับโฆษกแล้วสบายดี
1: สบายดีฮะสบายดี
0: เจ้า
1: น้องมีชื่อว่าเท่าดวงจันทร์จันทรวงศ์ชื่อดินเยินว่าเอิ้นกุ้ยก็ได้มาจากแข่งวดมไซเมืองไซบ้านเจงน้องเรียนอยู่โรงเรียน上海应用技术大学ก็เป็นภาษาลาวชื่อเอิ้นว่าโรงเรียนเทคนิคทางรถไฟเนาะเรียนเทคนิคทางรถไฟ
0: เทคนิคทางรถไฟโอ้เจ้าเจ้ามาเรียนอยู่โรงเรียนเทคนิคทางรถไฟนี่มาถึงปัจจุบันนี้ได้สักปีละ
1: ฮอดปีนี่ก็ที่เข้า3ปีแล้วไงประมาณ3ปี
0: เข้า3ปีเนาะเรียนระบบปริญญาตรี
1: โดยเนี่ยพอดี4ปีจบเลย
0: เจ้าโอ้มาเรียนเซี่ยงไฮ้นี่ที่ว่ามาเรียนนี่นับมาถึงปัจจุบันนี้ฮู้สึกว่าตัวเองได้หยังและได้ฮู้จักอีหยังแด
1: หลังจากที่ว่าน้องมาปีละนิดเริ่มถามว่าได้หยังได้หลายๆอย่างได้ฮู้วัฒนธรรมจีนการเป็นอยู่ของคนจีนและการเรียนกันของคนจีนเป็นแนวใดหลังอย่างนั้นเราฮู้ใช้ชีวิตการเป็นอยู่คนอยู่คนเดียวจะใช้ชีวิตอยู่ในหอพักในโรงเรียนหลังจากนี้ฮู้จักคนจีนที่ว่าหลายๆอย่างได้มีเก็บประสบการณ์การเรียนแบบการเรียนฮู้ในแต่ว่าสายน้องแล้วที่เป็นเอิ้นมาทางรถไฟเนาะ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวจะเก็บผู้ได้เลยไปทัศนะอาจารย์ผู้หลายๆอย่างที่เพิ่นพาไปเก็บตามประสบการณ์สถาน

0: หลายๆบอนที่ว่านอกจากอยู่เซี่ยงไฮ้ที่ว่าเป็นทางรถไฟนี่อาจารย์คนเดียวนักปีคนที่พาไปทัศนะได้ที่เก็บกับประสบการณ์นี่หลายๆ
1: เจ้าเจ้าไปทัศนะนี่ก็แม่นไปเฮียนฮู้เกี่ยวกับเรื่องทางรถไฟนี่บ่หรือว่าด้านอื่นนํา
0: เขาเล่าโดยตัวแม่นจะเฮียนลงไปทัศนะเก็บข้อมูลเอาแบบหลายๆด้านเลยฮะแบบบ่รู้ความแม่นที่ว่าสปอร์ทางรถไฟเราก็ว่าซ่อมแปลงทางรถไฟบ่จะฮู้จักว่ามีจักแขนงแต่แขนงที่ว่าเป็นเส้นทางรถไฟได้เป็นเก็บทัศนะนําคนจีนแต่ว่าอาจารย์ที่พาไปมีหลายด้านนะคือว่านอกอีกที่ว่ายังบ่ค่อยเข้าใจหลายๆด้านพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายเฉพาะนอกอีกนอกก็พอฮู้พอเข้าใจที่ว่าพอไปนําใช้ได้บ่หลายครับหน่อยนึงแต่ว่า
1: จ้ะจ้ะ
0: PPC นี่ก็น่าจะเดินมาไปทัศนะเด้อนำกลับบ้านเนาะพอดีก็ไปทัศนะ
1: อืมทัศนะแล้วก็เก็บกําข้อมูลมาเป็นบทเรียนตื่มได้ในการเขียนบทที่จะจบในขั้นต่อไปเนาะ
0: โดย
1: อืมตามเฮียนมานี่เรื่องเทคนิครถไฟนี่คําว่ารถไฟนี่มันมีดีกว่าพาหนะการขนส่งอื่นๆแนวใดบ่
0: ถ้าถามว่าเรื่องดีคนคนอื่นได้เลยอย่างนึงมันดีเพราะว่าเกี่ยวกับขนส่งง่าย
1: เจ้า
0: ขนส่งวางไว้สะดวกไว้ทางคนทางรถหน่อยนึงเพราะว่ามันปลอดภัยหรือว่าง่ายๆว่าปลอดภัยแล้วส่งวัสดุสิ่งของสมมติว่าจากจีนไปลาวเนาะน่าจะไว้กันขนส่งทางรถ
1: จ้ะ
0: มันสิมีข้อดีอย่างนี้หลังจากนั้นแล้วก็นั่งรถไฟจากจีนไปลาวนี่ก็สะดวกสบายอีกหลายกว่าเก่าในการคมนาคม
1: จ้ะก็ขนส่งก็ได้หลายกว่ารถธรรมดาทั่วไปการขนส่งก็ไวมีความปลอดภัยการขนส่งได้หลายทางก็ทางซื่อบ่แม่นทางขดขึ้นภูลงห้วยคือกับรถใหญ่ไปนี่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอน
0: โดยแม่น
1: อยู่ชั้นสะดวกสบายจังแล้วเป็นหยังคือว่าเลือกมาเรียนเรื่องอันเทคนิคทางรถไฟนี่มันมีความมักพิเศษแนวใดบ่หรือว่าตั้งใจอยากมาเรียนนี่เฉพาะหรือแนวใด
0: ถ้าถามตัวน้องเองที่ว่าเริ่มจะทําอิฐเนาะน้องเป็นคนที่มักซ่อมแต่งรถอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นน้องก็คิดซอกขึ้นเรียนตั้งแต่เริ่มจบภาษาน้องแต่ก่อนน้องหัดเรียนภาษาอยู่กุ้ยโจมาแล้วประมาณปีปลายหลังจากนั้นแล้วน้องก็มีความมักว่าอยากซ่อมแต่งรถแต่ได้ล้มกับครอบครัวเพิ่นเบิ่งว่าแนะนําว่าต้องมีทางใดที่ว่าแบบเรียนจบมาแล้วมันสิมั่นคงนอกจากซ่อมแต่งรถแล้วหลังจากนั้นน้องก็ว่ามีเอื้อยแนะนํามาเรียนสายนี
1: ้
0: น้องก็ว่าสนใจด้านซ่อมแต่งทางรถไฟน้องก็เลยแบบเริ่มต้นมาเรียนอยู่สร้างให้พ่อเอื้อยเพิ่นแนะนํามาให้ก
1: ็
0: คือว่าน้องก็มีความสนใจด้านนี้เลย
1: พอได้เรียนมาระยะหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็ได้3ปีแล้วมักแท้ๆบ่หรือว่าเรียนอะไรจังได๋ได้ดังความตั้งใจเฮาได้มาเรียนบ่สิ่งที่เฮาเรียนอยู
0: ่ถามว่าได้ดังใจนึงบ่ได้พอที่สิ่งที่น้องต้องการเพราะว่าน้องเรียนของสายนี้โดยเฉพาะก็มีความรู้สึกว่าจะอยากยากหลายให้แต่ว่าน้องก็พยายามที่แบบเรียนให้มันได้ให้ถึงที่สุด
1: จ้ะ
0: ก็ยังแบบยังบ่พอใจในการที่ว่า
1: เอาหนักกว่านี้เนาะ
0: โดยให้มันงามกัน
1: ขึ้นเออจ้าเอาอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความพยายามความอดทนตื่มฉันมีความหวังแนวใดหลังจากที่เรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วอยากไปประกอบอาชีพอยากไปประจําอยู่ทางรถไฟลาวจีนนั่นบ่หรือว่ามีทางอื่นแนวใดจังได๋
0: ก็ตอนนี้น้องเรียนจบปี3น้องยังมีความคิดสังเกตว่ายังอยากเรียนต่อโท
1: โ
0: อแต่บ่ฮู้ว่าตอนนี้หั่นสมมุติว่าน้องเรียนจบแล้วอยากวางแผนถามอาจารย์ว่าอยากทัศนะทัศนะอยู่จีนได้บ่ต่อหลังจากนั้นที่ว่าน้องจบจากบนโรงเรียนจีนนี่แล้วน้องอยากเรียนต่ออยู่เซี่ยงไฮ้นี่ต่อน้องอยากให้หวังว่าอาจารย์ที่อยากวางแผนนึงมันเรียนต่อโทเรียนต่อโทจากสายตัวนี้แหละ
1: โอ้อยากให้มันแน่นกว่าเก่าอยากให้ลงลึกกว่าเก่าระดับปริญญาตรีก็เรียนซํานี้ปริญญาโทอาจจะเรียนนักขึ้นกว่านี้ฮู้หลายกว่านี้เนาะ
0: โดย
1: แนะนําแต่ก็อยากปรึกษากับอาจารย์ว่าอยากจะทัศนศึกษาหรือว่าเก็บข้อมูลอยู่ที่ประเทศจีนนี่บ่อยากกลับเมืองประเทศลาวแม่นแนวนั้นบ่
0: เออแม่นเพราะว่ามันเฮาต้องน้องหันไปให้หวังว่าอาจารย์ที่ว่าจบมาอยากให้อาจารย์ตอบที่ว่าบนทัศนะอยู่จีนให้แล้วหลังจากนั้นน้องจบมาแล้วน้องก็มีโอกาสที่ได้เรียนตัวจริงอยู่ปริญญาโทอยู่จีนต่
1: อ
0: น้องหวังว่า
1: เจ้าเอาอันนี้ก็สู่สนลองติดต่อสอบถามกับอาจารย์เบิ่งเฮามีเหต
0: ุ
1: มีเหตุและผลมันอาจจะมีเงื่อนไขเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอนาคตยังโดนอยู่แต่ก็วางแผนเอาไว้ก็ดีละถือว่าเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นการใช้ชีวิตส่วนตัวนี่เป็นจังได๋มีความสะดวกสบายหรือว่ายุ่งยากแนวใดบ่ในการอยู่การกินการไปการมาการทําการเรียนเฮา
0: การเป็นอยู่น้องถือว่าแต่ว่าสะดวกสบายให้บ่ค่อยมีปัญหาหยังหลายเรื่องการกินการนี้น้องเป็นคนที่ว่า ใช้ชีวิตง่ายกินง่ายสบายสบายใช่ไหมน้องที่อยู่แบบนี้แล้วก
1: ็
0: ถ้าว่าเรื่องลำบากที่เป็นเรื่องการเงินการเงินที่เราบางคนก็จะมีมิติการเงินแต่ว่าเรื่องการเป็นอยู่ก็โอเคง่ายโอเคบางคนก็เป็นอย่างไร
1: ทุกบาทก้าวยางของชีวิตนี่ก็มีแต่ภาษาจีนเนาะ
0: แวน
1: อันที่ล้มกันธรรมดาทั่วไปนี่ก็สิบ่ยากดอกอันเวลาขึ้นห้องเรียนสนทนากับเพื่อนสนทนากับอาจารย์หรือเขาห้องทดลองหรือว่าวิจัยหรือว่าวิเคราะห์เรียกต่างๆบทเรียนต่างๆที่ครูให้อันนี้มันอยากใช้คำศัพท์ที่เอายากขึ้นแน่นอนมันเป็นเทคนิคสูงขึ้น
0: แม่นที่ว่าเขาค่อยบ่ค่อยเข้าใจอันแบบนี้เ
1: ลยแม้กระทั่งภาษาลาวนี่เว้าเรื่องเทคนิคเรื่องรถไฟเขาก็ยังบ่เข้าใจเพราะปั่นใดล่ะภาษาจีนอีกครับมาเทียบใส่ภาษาลาวบางเทอมันบ่มีก็มีได้อันนี้ก็มีความยุ่งยากคือกันได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นความยุ่งยาก แต่ว่าการดำรงชีวิตน้องการเป็นอยู่ไปไปมาๆนี่สะดวกสบายเพราะว่าการจะรถจอดการไปไปมาๆอยู่จีนสะดวกสบายแล้วโดยเฉพาะมันขี่รถติเถียบ่อ่ะ
1: จ้ะ
0: ไปไปมามันสะดวกสบายไปไปอาสบายวงใหม่
1: จ้ะดวงจันทร์เฮาจะพักฟังเพลงน้อยนึงจังหน่อยกับมาล้มกันจริง

0: คนเราอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียนศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจทั้งจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซืนและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: เรื่องดีๆของคนลาวที่เมืองจีนฟังสบายสบาย FM 93 MHz
2: ดวงจันทร์และเพื่อนคนลาวอยู่น้ํากันโรงเรียนที่โรงเรียนเทคนิคทางรถไฟทุกคนนั่นเรียนน้ํากัน
3: คนลาวมี6คนรวมทั้งน้องแล้วทั้งหมดอีก5คนเพิ่นหั่นเป็นซนเผ่าม่งเนาะ
2: เจ้า
3: ๆน้องเอิ้นเป็นไอ้น้องม่งเพิ่นเลยอือเพิ่นตอนนี้ยังเหลือ5คนเพิ่นปีหน้าเพิ่นก็ประมาณเดือน6เพิ่นก็จบแล้วเด้อ
2: ไปมาหาสู่โอ้ลมกินข้าวกินน้ําน้ํากันอยู่ที่ไอ้น้องเฮา
3: แม่นพวกน้องก็โอ้ลมน้ํากันตลอดมีหยังว่างๆก็พวกน้องก็ไปรวมตัวกันลมกันเรื่องเฮียนเรื่องหยังกินข้าวสามัคคีแต่เฉพาะมันพวกน้องก็มักกินตําส้มเนาะอ้าย
2: เจ้า
3: ตําส้มกินด้วยกันตลอด
2: บรรยากาศเวลากินตําหมักแตงบ่ตําหมักฮุ้งหมักทั่วปิ้งซีปิ้งปลาข้าวเหนียวนี่ห่วยคือกับอยู่เมืองลาวเฮาได้เนาะบรรยากาศเนาะ
3: แม่นกินฮอดบ้านเลย
2: เออเจ้าๆซั่นว่าเรื่องรถไฟลาวจีนความรู้สึกของน้องเป็นจังได
3: ๋โอ้น้องรู้สึกว่าตื่นเต้นหลายอ่ะที่ว่าสิมีรถไฟที่เปิดบ้านเฮาเนาะน้องก็รู้สึกว่าอยากลองประสบการณ์ที่ว่านั่งรถไฟฮอดบ้านเฮาฮอดลาวเบิ่งอีว่าสิรู้สึกว่าเป็นแนวใดคือต่างจากบรรยากาศนั่งยนต์กลับบ้านแนวใด
2: เคยนั่งก็อยู่เมืองจีนบัดนี้อยากนั่งจากจีนไปลาวนี่สิเป็นจังได๋เนาะ
3: แม่น
2: โอกาสนี่ก็มีสูงหลังจากน้องจบแล้วโอ้ช่างว่าเมื่ออย่างบ้านนี่ก็สิบ่ยากแล้วเนาะเฮาอาจจะขี่รถจากเซี่ยงไฮ้ไปลงคุนหมิงฮั่นจากนั้นก็นั่งรถไฟจากคุนหมิงก็เข้าลาวไปทางแขวงอุดมไซเลยลงฮอนเฮือนฮอดซานสะดวกสบาย
3: แม่น
2: ฝากความคิดฮอดครอบครัวพ่อแม่แนวใดให้เพิ่นดูแลรักษาสุขภาพไว้ได้แล้วบ่ให้เพิ่นเป็นห่วงเฮาจังได๋เน
3: า
2: ะ
3: อยากให้เพิ่นเป็นห่วงเรื่องการหันกันเฮียนหลายนะอยากฝากถึงพ่อแม่ว่าอยากให้เพิ่นรักษาสุขภาพไปใส่มาใส่ก่อนระมัดระวังกันขับรถไปมาหาสู่ไปหลายอย่างบ่พูดถึงว่าแม่นพ่อแม่หรือว่าหมู่คู่ก็ทุกคนแต่ว่าเป็นดินใส่มาใส่ก็มาระมัดระวังในการขับรถ
2: ถือว่าเป็นความคิดความเห็นที่ดีเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกลับไปนี่ก็หลายสิ่งหลายอย่างก็สิมีการเปลี่ยนแปลงบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตบ่ว่าจะเป็นการเดินทางบ่ว่าจะเป็นการพบปะโอลมในสังคมก็สิมีการเปลี่ยนไปได้ในอนาคตเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่หลายขึ้นในอนาคตต่อหน้าเพิ่นก็มีครอบมีครัวแล้วก็แฮงเป็นเรื่องใหม่ไปตื่มแล้วความรับผิดชอบหลายขึ้น
3: จัง
2: แม่นก็ครับพี่ต้อยหลายขึ้นเจ้าๆๆๆเอาขอบใจดวงจันทร์ที่ได้สละเวลาลมกับรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนลมกันมวนเติบเนาะ
3: เ
2: จอเลยเอาโอกาสหน้าเฮาล้มกันใหม่เนาะดวงจันทร์เนาะ
3: โดยโอกาสหน้าล้มกันใหม่
2: ฮะเอาโชคดีเด้อประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาที่ท่านฟังไปทั้งหมดนั้นแม่นหลายเรื่องราวจากทางรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนบางเรื่องนี้ก็ได้ให้ท่านได้รับฟังเสียงคนลาวการใช้ชีวิตอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐจีนเท่าดวงจันทร์ปริญญาตรีปี3เกี่ยวกับเทคนิคทางรถไฟ

0: 来呀说父วัฒนธรรมจีน
1: ซอกฮู้วัฒนธรรมจีนจ่ายทานมาฮู้เกี่ยวกับปักกิ่ง

ผลสำเร็จของงานกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง2008เฮ็ดให้หลายคนจื้อสนามกีฬาหางนกและศูนย์ลอยน้ำแห่งชาติก้อนน้ำและยังได้จื้อชื่อของนครหลวงปักกิ่งซึ่งเป็นนครที่สวยงามปักกิ่งแม่นครหลวงของจีนมีประวัติศาสตร์ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายหลายท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่ผู้ที่ได้มานครหลวงปักกิ่งหลายๆท่านแต่คนหลวงปักกิ่งชีวิตแบบปักกิ่งจะพาให้ท่านฮักปักกิ่งแบบบ่ฮู้สึกตัวอาหารกินเล่นปักกิ่งอยู่นครหลวงปักกิ่งนอกจากอาหารกินเล่นของปักกิ่งแล้วยังมีอาหารกินเล่นของทุกท้องถิ่นทั่วประเทศจีนที่ท่านสามารถกินได้อาหารกินเล่นเป็นเอกลักษณ์พิเศษของปักกิ่งมีน้ำปนแป้งถั่วเขียวหมักไม้เอือบน้ำตาลหมักซันจ๋าเสื่อมน้ำตาลข้าวปาดถั่วลันเต่าข้าวหนมลีตะกุนซึ่งเป็นขนมที่เฮ็ดด้วยข้าวแป้งสีเหลืองมีไส้เป็นน้ำตาลและขนมอื่นๆเลาะซื้อเครื่องอยู่ปักกิ่งเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเครื่องยกผ้าไหมตุ๊กตาปั้นด้วยดินเหนียวหน้ากากนิ้วปักกิ่งวาวเจี้ยตัดและสินค้าอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษของปักกิ่งทั้งมีคุณภาพและราคาถูกเป็นของที่ระลึกที่สำคัญซื้อกับเมื่อต้อนพี่น้องและหมู่เพื่อนถ้าท่านสนใจเครื่องปูฮานก็สามารถไปเที่ยวตลาดขายเครื่องปูฮานที่หลิวลี่ซางหรือฟานเจี้ยหยวนส่วนว่าตลาดสิวจุ้ยเจี้ยที่เป็นตลาดขายเครื่องนุ่งเครื่องยกก็แม่นตลาดที่ดึงดูดลูกค้าต่างประเทศหลายบางเทื่ออยู่ในตลาดจะเห็นว่ามีคนต่างประเทศหลายกว่าคนจีนซ้ำปักกิ่งแม่นนครแห่งหนึ่งที่มีทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยนครหลวงปักกิ่งยังมีเสน่ห์ย่างหลวงหลายถ้าท่านสนใจก็หีบวางแผนไปเที่ยวปักกิ่งสัมผัสตัวจริงได้ที่ท่านฟังจบไปนั้นแม่นระยะศอกฮู้วัฒนธรรมจีนให้ท่านฮู้เกี่ยวกับปักกิ่งหรืออีกเอิ้นชื่อหนึ่งแม่นนครหลวงปักกิ่งในปัจจุบันนี้แม่นนครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาฮอดนี้เวลาก็หมดแล้วขอบใจทุกท่านในเกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนอันนี้ครับพร้อมด้วยดวงจันทร์คนลาวจากเซี่ยงไฮ้ลามิดรายการไปพร้อมๆกันพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันเวลาเดียวกันนี้สบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดน

แม่น้ำเหลืองแรงกำเนิดของแม่น้ำเหลืองแม่ยูติงพูยากราดาเจคมสายพูบายาคาร่าอยู่แขวงชิงไข่ไหลผ่านเก้าแขวงและเขตปกครองตนเองคือแขวงชิงไข่เสียสวนกานซูเขตยิงเชียเขตมงโกไนแขวงซานชีฉานชีเหอหนานและซานตงไหลเข้าสู่ทะเลปัวไข่ยาวทั้งหมด 5,400 กว่ากิโลเมตรแม่นแม่น้ำยาวอันดับ2ของจีนย่านเหนือของแม่น้ำเหลืองมีห้องผู้หลายเช่นห้องผู้หลงหยางห้องผู้หลิวเจียและห้องผู้ชิงถงเป็นต้นห้องผู้เหล่านี้มีทรัพยากรพลังน้ำอุดมสมบูรณ์ได้สั่งโรงไฟฟ้าน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งย่านกลางของแม่น้ำเหลืองไหลผ่านผู้เพียงดินเหลืองแห่งนี้น้ำลายซอดดิ่งเจือนอย่างนักนวงในน้ำมีดมดินย่างดวงหลายน้ำควรหลายจนเป็นสีเหลืองฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าแม่น้ำเหลืองย่านใต้แม่น้ำเหลืองหลายพันทงเพียงภาคเหนือจีนแห่งนี้น้ำกว้างและหลายซ่าขี้ซ้ายจึงกองสะสมกันขึ้นเฮ็ดให้แม่น้ำเหลืองกลายเป็นแม่น้ำทั้งดินที่พื้นน้ำสูงกว่าดินสองฟังย่านเหนือลุงแม่น้ำเหลืองมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เป็นแหล่งผลิตขนแกะหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงอื่นๆของจีนย่านกลางและย่านใต้เป็นแหล่งกำเนิดเกษตรกรรมของจีนป่าในของแม่น้ำเหลืองมีชื่อเสียงที่สุดนอกนี้ยังมีผลิตภัณฑ์น้ำซาวกว่าสนิทเซนกุ้งเป็นต้นเขตลุงแม่น้ำเหลืองยังมีบ่อแฮหลายสนิทเช่นท่านหินน้ำมันเสื้อไฟและเล็กเป็นต้นแขวงซานชีที่อยู่ย่านกลางถือเอื้อนว่าเป็นทะเลแห่งท่านหินน้ำตกคูเขาน้ำตกคูเขาตั้งอยู่เขตต่อแดนระหว่างแขวงซานชีกับแขวงซานชีย้อนแม่น้ำเหลืองกัดเซาะเป็นเวลาหลายปีเพื่อนน้ำอยู่แห่งนี้ได้เป็นอ่างน้ำหูบมวนที่มีเส้นผ่ากลางประมาณ50เมตรคนท้องถิ่นเอื้อนแห่งนี้ว่ากาหินน้ำตกปากกาก็ได้ซื้อจากนี้น้ำที่ไหลจากทิศเหนือที่กว้าง300เมตรนั้นทอดนี้ก็แคบเข่าเหลือเพียงแต่50กว่าเมตรน้ำของแม่น้ำเหลืองไหลลงมาตกอยู่ในอ่างที่เลือกแห่งนี้ก็เหมือนดังน้ำเทเข้าสู่กาใหญ่อันหนึ่งฉะนั้นคนทั้งหลายจึงเอื้อนว่าแม่น้ำเหลืองถือกาหนึ่งฮับเอาแม่น้ำเหลืองแม่นแม่น้ำที่ให้กำเนิดภาษาซาจีนลุมแม่น้ำเหลืองถือเอื้อนว่าเป็นบ่อนกำเนิดของภาษาซาจีนก็แม่นหนึ่งในบรรดาบ่อนกำเนิดของอารยธรรมโลกตามเล่าลือกันว่าขวางติผู้เป็นบรรพบุรุษผู้หนึ่งของภาษาซาจีนก็เกิดอยู่แห่งนี้แห่งนี้ยังมีนิทานหลายเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของอารยธรรมจีนตามเล่าลือกันว่าคนเฮาก็เป็นเทวดาหนีว่าปั้นเขินด้วยขี้ดมของแม่น้ำเหลืองโครงการซุ้มสุนทรประทานเฉียวล่างตีเฉียวล่างตีตั้งอยู่สายน้ำของแม่น้ำเหลืองที่ห่างจากนครด้วยหยางไปทางทิศเหนือ40กิโลเมตรเมมบอนที่เป็นคอกระแจในการควบคุมขี้ดมและขี้ซ้ายของยานใต้แม่น้ำเหลืองโครงการซุ้มสุนทรประทานเฉียวล่างตีเป็นโครงการควบคุมที่ใหญ่หลายที่ถือการป้องกันน้ำท่วมและลดขีดมขีดซ้ายให้หน่อยล้มเป็นต้นต่อทั้งมีประสิทธิผลระบายน้ำเข้าเนื้อที่การผลิตสนองน้ำและผลิตไฟฟ้าภายหลังโครงการสมสนับประทานเฉียวล่างตีสร้างสำเร็จแล้วเฮ็ดให้มาตรฐานป้องกันน้ำท่วมของยานใต้แม่น้ำเหลืองนั้นจากครอบ60ปีขึ้นเป็นครอบ1,000ปีจึงเกิดขึ้นเทื่อหนึ่ง

0: ส่งข้อความมาที่เบอร์ WhatsApp 020-2899-2930 020-2899-2930 ของวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ทุกการโทรและทุกข้อความของท่านล้วนแต่มีคุณค่า
0: ทุกสายที่โทรเข้ามาคือแห้งบันดาลใจ
1: ทุกคำคิดคำเห็นคือพลังอันยิ่งใหญ
2: ่พวกเขา4

0: BMG ขอขอบใจทุกทาง
1: ทางรถไฟทางรถไฟแม้นรูปการขนส่งที่สำคัญที่สุดของจีนฮอดปี2005ทางรถไฟมีความยาวทั้งหมด 70,000 กว่ากิโลเมตรเป็นอันดับ3ในโลกทางรถไฟของจีนสามารถแบ่งเป็น2ทิศคือทางเหนือใต้และทางตะวันออกตะวันตกในบอนที่2สายนี้แควกันมีสมทางรถไฟที่สำคัญหลายบอนตัวอย่างคือปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เทียนซินจงกิ้งฮาร์บินซูโจวซีอันและอู่ฮั่นเป็นต้นแล้วทางรถไฟทางตะเวนออกตะเวนตกสายสำคัญมีสายปักกิ่งเป้าโถวเป้าโถวหลันโจวสายเหลียนหยิงกางหลันโจวและหลันโจวอุลุมซีสายเซี่ยงไฮ้หางโจวหางโจวหนานชางจูโจวกุ่ยหยางและกุ่ยโจวควนหมิงแล้วทางรถไฟทางเหนือใต้สายสำคัญมีสายปักกิ่งฮาร์บินและปักกิ่งกวางโจวสายปักกิ่งเกาลงสายเจ้าจั่วเหลียวโจวสายเปาจีเฉิงตูและเฉิงตูควนหมิงสายตะเวนออกตะเวนตก3สายและสายเหนือใต้5สายมันคงหางต้นต่อของแล้วทางรถไฟของจีนทางรถไฟสายปักกิ่งกวางโจวทิศเหนือเริ่มแต่ปักกิ่งลงใต้ไปฮอดกวางโจวผ่านหาแขวงคือเหือเป่ยเหือหนานหูเป่ยหูหนานและกวางตงยาวทั้งหมด 2,324 กิโลเมตรเปรียบเหมือนสายเลือดใหญ่การคมนาคมที่จากเหนือหาใต้ของจีนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารตลอดสายล้วนแต่คับค้านานแน่นที่สุดทางรถไฟปักกิ่งเซี่ยงไฮ้มาแล้วทั้งต้นต่อที่ผ่านภาคเหนือไปสู่ภาคใต้ซึ่งมี3กำแพงนครคือปักกิ่งเทียนซินและเซี่ยงไฮ้พร้อมด้วย4แขวงคือเหอเป่ยชันตงอันฮุยและจางซูแม้แล้วทั้งต้นต่อที่จากนครหลวงปักกิ่งเน่งไปหาภาคตะวันออกของจีนยาวทั้งหมด 1,462 กิโลเมตรอยู่ตามทางรถไฟสายนี้มีเศรษฐกิจพัฒนาและมีตัวเมืองน้อยใหญ่ยังหลวงหลายทางรถไฟสายปักกิ่งเกาลงแม้นเริ่มแต่ปักกิ่งเน่งไปหาเกาลงของฮ่องกงซึ่งอยู่ระหว่างทางรถไฟสายปักกิ่งกวางโจวและสายปักกิ่งเซี่ยงไฮ้มีความหมายสำคัญต่อการเพิ่มทวีการติดต่อระหว่างนครหลวงปักกิ่งกับฮ่องกงพร้อมด้วยการติดต่อระหว่างเหนือใต้ทางรถไฟหลงไห่หลันชินมี2ภาคส่วนคือสายหลงไห่ที่จากเมืองเลียนยิงกางอยู่ภาคตะเวนออกเน่งไปหาเมืองหลันโจวอยู่ภาคตะเวนตกซึ่งมีความยาว 1,736 กิโลเมตรอีกภาคส่วนแม่นสายหลันชิงที่จากหลันโจวเน่งไปหาอุลุมซีซึ่งมีความยาว 1,904 กิโลเมตรและสายนี้เดี๋ยวนี้ได้ต่อไปฮอดปากผู้อาและเสื่อมต่อกับทางรถไฟของคาซัคสถานกลายเป็นภาคส่วนหนึ่งของขัวแผ่นดินใหญ่เออลบอาซีทางรถไฟสายหลงไห่หลันชินเปรียบเหมือนสายเลือดใหญ่ด้านการคมนาคมที่ผ่านตะเวนออกฮอดตะเวนตกของจีนมีความหมายสำคัญที่สุดต่อการติดต่อผัวพันระหว่างภาคตะเวนออกกับภาคตะเวนตกระหว่างเขตแคมป์ทะเลกับเขตไหนระหว่างจีนกับเออร์ลบพร้อมด้วยการพัฒนาภาคตะเวนตกอย่างขนาดใหญ่ทางรถไฟสายชิงไฮ้ทิเบตแม้นเริ่มแต่เมืองชีหนิงของแขวงชิงไฮ้เน่งไปหาเมืองลาซาของเขตทิเบตยาวทั้งหมด 1,956 กิโลเมตรแม้นทางรถไฟที่มีระดับสูงจากน้ำทะเลสูงที่สุดในโลกวันที่1กรกฎาคม2006ทางรถไฟสายนี้เริ่มทดลองเปิดการบริการการสร้างทางรถไฟสายนี้สำเร็จได้เหตุให้สภาพลานหลังของการคมนาคมขนส่งของทิเบตได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแท้จริงอันได้รับประกันให้เศรษฐกิจของทิเบตพัฒนาแบบเยือนหยงในอนาคต
2: 一个姑娘，姑娘，姑娘，有一个姑娘。

ทุกเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ว่าจะเป็นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจภัยธรรมชาติกีฬาศิลปะวรรณคดีวัฒนธรรมและอื่นๆพวกเขานำมาไว้ที่นี่ CMG ภูมิใจที่ได้รับใส่ทาน

พระเฉียนจ้างเดินทางสู่ตะเวนตุนิทานเรื่องไซอิ๋วแมนเล่านิทานที่พระทังซ้ำจังไปอัญเชิญพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปในนิทานพักทางแซมจังนำพาลูกศิษย์สามคนคือซุนงอคุ้งตือป่วยกายและซัวเจิงผ่านพาความหยุ่งยาก81เทียในที่สุดไปฮอดสมภูทวีปและได้รับพระไตรปิฎกทั้งแมนวานี่เพียงแต่แมนนิทานเท่านั้นแต่ในประวัติศาสตร์แมนมีพระที่ไปขอพระไตรปิฎกอยู่สมภูทวีปแท้ๆนั่นก็คือพักเฉียนจังในเวลายังน้อยเฉียนจังก็บวชเป็นพระเพิ่นตั้งใจค้นคว้าพุทธวิทยาผู้คัมภีร์ศาสนาพุทธไลเพิ่นเห็นว่าคัมภีร์ที่แปลออกเป็นภาษาจีนนั้นมีความผิดพลาดหลายบอนฉะนั้นเพิ่นตัดสินใจไปซินดูคืออินดูในปัจจุบันที่เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาพุทธเพื่อขอพระไตรปิฎกในปี627พักเฉียนจ้างออกเดินทางจากเมืองฉางอานไปที่ตะเวนตุกเพิ่นได้ผ่านพาทะเลทรายและความหยุ่งยากลวงลายย่างได้1ปีในที่สุดจึงไปฮอดซินดูอยู่ซินดูพระเฉียนจ้างได้ไปไหว้6บอนศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาสนาพุทธและเขียนอยู่ซินดูเป็นเวลา15ปีแห่งศรัทธาของเพิ่นเฮ็ดให้ชาวซินดูลวงลายฮู้สึกประทับใจหลายเจ้าชีวิตบางองค์ยังสั่งขนกายคัมภีร์ให้เพิ่นเพิ่นยังได้เขียนภาษาซินดูเข้าร่วมการค้นคว้าพุทธวิทยาอยู่แห่งนั้นและกล่าวปาฐกถาความรู้ของพระเฉียนจ้างได้รับความเคารพจากภาษาชนซินดูลายในเวลาอายุ42ปีพระเฉียนจ้างได้เอาคัมภีร์657ฉบับกับขึ้นฮอดฉางอานได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นหลังจากกลับขึ้นประเทศแล้วเพิ่นก็เริ่มลงมือแปลคัมภีร์โลดรวมทั้งหมดแล้วเพิ่นได้แปลคัมภีร์74ฉบับประมาณ 1,335 หัวเพิ่นยังได้อบรมลูกศิษย์ที่เก่งกล้าอย่างหลวงหลายในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ผู้อาวุโสนายภาษาผู้ยิ่งใหญ่ทูตแห่งมิตรภาพระหว่างภาษาซุนจีนกับอินเดียพระเฉียนจ้างได้ประกอบส่วนอันมหาศาลเพื่อการพัฒนาวัฒนธรรมจีนเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับต่างประเทศโดยเฉพาะแมนจีนกับอินเดียบันทึกเคตะเวนตุของราชวงศ์ทางภายหลังพระเฉียนจ้างกลับคืนประเทศแล้วยังได้เขียนปื้มหัวหนึ่งที่ว่าบันทึกเคตะเวนตุของราชวงศ์ทางรวมทั้งหมดมี12หัวในปื้มได้บันทึกสภาพที่ของประเพณีเครื่องป้าของดงดินฟ้าอากาศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ภาษาและศาสนาของ100กว่าประเทศและเขตแคว้นที่เคยผ่านในนั้นส่วนใหญ่แมนสิ่งที่ได้ฮู้ได้เห็นในระยะเดินทางไปตะเวนตุแมนข้อมูลสำคัญในการค้นคว้าภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของอาซีกลางและอาซีใต้บูคาในปัจจุบันปัจจุบันปื้มหัวนี้ถือแปลเป็นลายภาษาต่างประเทศกลายเป็นปื้มที่มี

0: เปลี่ยนความงมเงาให้เป็นรอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขั้วทางอากาศระหว่างจีนกับลาววิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศหลายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษแต่เวลา 5:00 น. 5:40 น. ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไป CMG เพื่อนใจของท่านตลอดไป
1: กวางอูดกวางอูดแม่นสัตว์ที่มีหน่อยและลำคาที่มีเฉพาะอยู่จีนเท่านั้นย้อนว่าเขาของมันคือกวางแต่โปแมนกวางหัวคือม้าแต่โปแมนม้าล้ำโตคือล้อแต่โปแมนล้อตีนคืองัวแต่โปแมนงัวสันนั้นมันย้ำมีสื่อว่าซีโบคือย้อนว่าหูบหางพิเศษคือแนวนี้บวกกับมีนิสัยบ่ให้ทั้งมีหน่อยที่สุดฉะนั้นจึงเป็นสัตว์สำหรับสมที่ล้ำค่า

0: คงจื้อนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่คงจื้อแม่หนึ่งในสิบนักคิดที่ถึงย้อมหับในทั่วโลกแนวคิดของพันมีอิทธิพลอย่างกว้างขวางในประเทศจีนและอาเซียนตะวันออกคงจื้อเกิดในปี551ก่อนคศ.เสียชีวิตในปี479ก่อนคศ.มีชื่อว่าเฉียวยังมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจงหนีแม่นคนของเจ้ายี่อยู่ภาคตะวันออกเสียงใต้ของเมืองชุยฟูแขวงชานตงปัจจุบันของแคว้นหลูแม่นผู้ประดิษฐ์สร้างปัสญะสำนักหรูคงชื่อแม่นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่ก่อนอื่นเพิ่นได้เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับเหรินแปลว่าเมตตาปานีคือเฮียห้องให้ผู้ปกครองต้องรู้สภาพของประชาชนทนุถนอมกำลังของประชาชนอย่ากดขี่ขูดฮีดประชาชนหลายเกินไปต่อมาเพิ่นมีความเห็นให้ปกครองประชาชนอย่างมีศีลธรรมคัดค้านการปกครองแบบโหดร้ายคงจึงยังแม่นนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นมีแต่ลูกหลานของขุนนางจึงได้รับการศึกษาแต่คงจื้อเสนอแนวคิดที่ว่าการศึกษาบ่จำแนกประเภทคนเพิ่นรับเอานักเรียนบ่ว่าเขาเจ้ามีฐานะแนวใดล้วนแต่ให้การศึกษาอย่างเสมอภาพคงจื้อสั่งตั้งโรงเรียนเอกชนอันได้ทำลายการผูกขาดของเจ้าหน้าที่ทางการที่มีต่อการศึกษาตามเล่าลือกันว่าคงจื้อเคยสอนนักเรียน 3,000 กว่าคนในนั้นผู้ที่มีชื่อเสียงมี72คนคงจื้อมีความเห็นทีสอนนักเรียนตามสภาพตัวจริงของแต่ละคนต่อนักเรียนที่ต่างกันก็ให้การศึกษาที่ต่างกันเพิ่นสอนนักเรียนว่าเรียนความรู้ต้องทบทวนคืนเรื่อยๆรู้ก็บอกว่ารู้บ่รู้ก็บอกว่าบ่รู้ยังเฮียห้องให้เอาการทําเรียนประสานกับการค้นคิดภายหลังมานักเฮียนของคงจื้อบันทึกเอาแนวคิดและกิริยาวาจาของพันแล้วเฮียมเฮียงเป็นปื้มหัวหนึ่งที่ซื้อว่าล้วนยุยซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปื้มอมตะในด้านปัสญะสำนักหรูทฤษฎีของคงจื้อได้กลายเป็นระบบใจกลางของวัฒนธรรมสดินาเป็นเวลา 2,000 กว่าปีของจีน
1: ให้โลกนี้มีแต่เฮาสองคนเด้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น. ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น. และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น. จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น. เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ู่ที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำราญใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ท่านสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์
0: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮะแพงสบายดีหุ่มแพง
3: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการล้มดีมีประโยชน
0: ์โดยมีหุ่มแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
3: โดยรายการพวกเรานี้เป็นรายการที่ได้นำเอาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนและก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆอยู่จีนมาล้มกันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้น